ทำงานตามที่ต้องการและยินดีที่จะทำงานและที่จะไปทำการงานที่มีวันก็จริงอย่างไรก็จริงจะไปจะไม่ไปก็ไม่ได้แต่จริงจะไปก็ไม่ได้แต่ถ้าจะไปก็ไม่ได้จริงมันนั่นแหละที่ผมก็ได้ยินเสียงที่ผมได้ยินเสียงที่ผมได้ยินเสียงที่ผมได้ยินเสียงที่ผมได้ยินเสียงที่ผมได้ยินเสียงที่ผมได้ยินเสียงที่ผมได้ยินเสียงที่ผมได้ยินเสียงที่ผมได้ยินเสียงที่ผมได้ยินเสียงที่ผมได้ยินเสียงที่ผมได้ยินเสียงที่ผมได้ยินเสียงที่ผมได้ยินเสียงที่ผมได้ยินเสียงที่ผมได้ยินเสียงที่ผมได้ยินเสียงที่ผมได้ยินเสียงที่ผมได้ยินเสียงที่ผมได้ยินเสียงที่ผมได้ยินเสียงที่ผมได้ยินเสียงที่ผมได้ยินเสียงที่ผมได้ยินเสียงที่ผมได้ยินเสียงที่ผมได้ยินเสียงที่ผมได้ยินเสียงที่ผมได้ยินเสียงที่ผมได้ยินเสียงที่ผมได้ยินเสียงที่ผมได้ยินเสียงที่ผมได้ยินเสียงที่ผมได้ยินเสียงที่ผมได้ยินเสียงที่ผมได้ยินเสียงที่ผมได้ยินเสียงที่ผมได้ยินเสียงที่ผมได้ยินเสียงที